อนอยากมีรวยและจึงสวยหลบไหนและฉันแต่งแค่ไหนก็ได้แค่ปันปอนแต่หากคบกันต้องดูใจฉันก่อนอาจพบฉันซ้อน